0: ฟังสถานีวิทยุเพื่อชุมชน 4EB FM 98.1 รายการสวัสดีออสเตรเลียเพื่อชุมชนคนไทยในรัฐควีนส์แลนด
1: ์ขอต้อนรับสู่รายการสวัสดีออสเตรเลียไทยเรดิโอในควีนส์แลนด์เหมือนเช่นเคยครับ

0: ปิด
1: เปิดเลยครับ
0: เอาใหม่เดี๋ยวต้องล็อกใหม
1: ่ไม่เปิดเป็น FM ก่อนเพราะว่าเพลงจบแล้ววันนี้เราอยู่กับรายการอะไรนะครับพี่ล็อก
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้อยู่กับรายการสวัสดีออสเตรเลียไทยเรดิโอในควีนส์แลนด์เหมือนเช่นเคยครับทุกวันพฤหัสบดีครับ 6:00 ถึง 1:00 ที่ 4EBFM 98.1 ครับขึ้นรายการวิทยุ
1: ชุมชน
2: ภาคภาษาไทยเพื่อชุมชนไทยใน
1: บริสเบน
2: และออสเตรเลียครับและควีนส์แลนด์
1: ใช่ไม่ใช่แค่บริสเบนเราไป
2: ออสเตรเลียเรดิโอในควีนส์แลนด์นะจ๊ะไม่ใช่แค่บริสเบน
1: ใช่ลืมไปว่าเราไปถึงโกโคสเราไปถึงซันชายโคส
2: จริงๆไปถึงทั่วโลกนะเพราะถ้าเปิดเว็บไซต์ของ
1: ออนไลน์ก็สั่งได
2: ้ oeb.org ก็จะมีเรดิโอออนไลน์แต่ว่าถ้าเป็นวิทยุก็จะเป็น 98.1
1: ฟังย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ด้วยครับผมอ่ะเข้าทางไลน์อีกรอบนึง
2: แฟนนานุแฟนที่Facebook Live ด้วยนะครับสวัสดีออสเตรเลียไทยเรดิโอกลับมาเหมือนเช่นเคยครับอยู่กับร็อกกี้ครับ
1: และเซเว่นครับผม
2: และพี่บุ๋มเกินเช่นเคยครับวันนี้เรามาเป็นบรรยากาศเราคิดว่ารายการของเราผมคิดวันนี้ผมขับรถแล้วผมก็คิดว่ารายการของเราเนี่ยถ้าให้เปรียบถึงแม้ว่าเราจะเป็นรายการชุมชนไทยนะแต่รายการของเรามี diversity สูงมาก variety นี่แบบขั้นสูงสุดเพราะว่าอย่างอาทิตย์ที่แล้วเราก็พา11สาวงามมาวันนี้กลายมาเป็นการพูดคุย
1: กับสาวงามไม่ใช
3: ่สองสาวงาม
1: เดี๋ยวก
2: ็วันนี้นะครับเราเชิญน้องๆมาเซเลบริตี้มาพูดถึงประสบการณ์ชีวิตรวมถึงการสิ่งที่เราอยากรู้เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่น่าจะประหลอด16เดือนถึง1ปีที่ผ่านมาที่เราเห็นว่ามีปรากฏการณ์เงียบว่ามีคนไทยกลับบ้านในบริสเบนกลับบ้านกันเยอะวันนี้เลยพาน้อง2คนเพราะว่าเป็นน้องที่เรารู้จักแล้วก็เป็นที่รักของเรา
1: ใช่
2: และด้วยเหตุผลที่ว่าน้องเขาจะกลับบ้านพอดีครับวันนี้อยู่กับนัทและตั้มครับสวัสดี
3: ค่ะ
2: นัทกับตั้มเนี่ยเอาพูดนัทยังพูดเยอะกลับมาพูดเยอะเหมือนเดิมนัทกับตั้มเนี่ยเป็นน้องที่น่ารักเพราะว่ามางานtalent catch up ให้ผมแล้วก็ให้กับที่เป็น networking event ของชุมชนไทยปีที่แล้วเนี่ยมาทั้ง3งานเราก็เลยเห็นนัทกับตั้มทั้ง3งานแถมยังมาช่วยเป็นอาสาสมัครที่ Brisbane Thai Festival ปีที่แล้วด้วยรอบดึกด้วยใช่มั้ย
3: รอบเย็น
2: รอบดึกรอบเย็นก็มาช่วยให้เราแล้วก็อ่ะถ้าน้องท่านผู้ฟังไม่หรือเพื่อนๆอยากรู้จักนัทกับตั้มนี่นัทกับตั้มเป็น
1: ใครยังไงที่ไหนมายังไงแนะนำตัวหน่อยครับผม
4: สวัสดีครับตั้มครับก็แบ็คกราว
1: ด์เรา
2: เป็นอะไรมาก่อน
1: เป็นอะไรมาก่อนที่ไทย
4: ก่อนมาอยู่นี่ทำงานออฟฟิศครับเป็น HR มาประมาณ9 ปีแล้วก็
2: ตกลงน้องป่ะวะ
1: ก
2: ็เออเริ่ม
4: แล้วก
2: ็จับงานมาตั้ง9ปีนะ
4: แล้วก็อยู่นี่มา work and holiday ก่อนเสร็จแล้วมาเปลี่ยนเป็นนักเรียนครับเรียนคุกคลี่แล้วก็ทำงานมาเรื่อยจนถึงปัจจุบันนี
2: ้ก็คือน่าจะเป็นเรื่องเหตุการณ์การดำเนินชีวิตในประเทศออสเตรเลียการมาถึงที่ออสเตรเลียเหมือนหลายๆคนที่เคยมี background professional
1: ม
2: าอาชีพอย่างหนึ่งแต่ว่าพอมาถึงออสเตรเลียแล้วก็ต้องเลือกเดินทางอีกแบบนึง
1: เป็นเด็กเสิร์ฟ
0: ก็มีจุดร่วมคนมีจุดร่วม
1: ทุกคนน่าจะมีจุดร่วมแบบนี้กันต่อไปครับ
2: น้อง
3: นัทก็ทำ HR เหมือนกัน
1: บริษัทเดียวกันหรือเปล่า
3: ใช่เคยทำบริษัทเดียวกันมาก่อนใช่ๆ
2: ก็คือพบรักกันที่บริษัทเดียวกันหรอ
3: ก็อย่างนั้นแหละ
1: เรื่องมันเป็นอย่างนี้นี่เอง
3: ก็ทำมา9ปีเหมือนกันเพราะอายุเท่ากันใช่แล้วก็มานักเรียนเลยเพราะว่ากดโควต้าไม่ได้ work and holiday เพราะว่า
2: ตามกดได
3: ้ตามกดได้กดไม่
2: ได้แต่ว่าต้องมาตามตั้ม
3: เพราะว่าคนอยากมาคือนัดไม่ใช่ตั้ม
4: ตั้มในตอนแรก
3: เพราะว่าตั้มไม่มีไอเดียเรื่องแบบมาต่างประเทศเลยใช่แล้วเราบอกว่าเราอยากมาแต่ปรากฏว่าเรากดไม่ได้เราก็เลยมาเรียนภาษาแทน
2: แต่ก็มาพร้อมกัน
3: ใช่มาพร้อมกัน
0: ทำไมอยากมา
2: ทำไมถึงอยากมาออสเตรเลียตอนนั้นปีอะไร
3: ตอนนั้นอยากมาตอน2020พอจริงๆเพื่อนชวนตั้งแต่2018 19แล้วเราก็เหมือนแบบ IELTS ไม่พร้อมนู่นนั่นนี่ก็รอมาเรื่อยๆปล่อยเวลามาก็เลยกลับมาพอพร้อม2020โควิด
2: ก็คือโควิดพอดี
3: ใช่ก็เลยคิดว่าโอเคน่าจะไม่ได้มาแล้วพอเขากลับมาเปิดก็เลยมาลองกดแล้ว กระแสตอนนั้นที่มีการยกย้ายการทำเยอะอีก
2: คือผลผลิตของกระแส
1: รอบย้าย
3: จะเป็นรอบนั้นรอบแรกเลยเน
4: า
3: ะคือเรารอบแรกที่เขา
4: จากโควิด
0: เริ่มที่ปี2020เหรอคะรอบแรกที่
3: เขากลับ
0: เขาแบบว่ามีแบบปรากฏการณ
4: ์ใหญ่เริ่มใช่ครับปี2021พอปี2021เขาเริ่มเปิด
1: ที่เขาปลดล็อกจากโควิดประเทศแต่ประเทศเริ่มเปิดการบินเริ่มบินกลับมาได้การเมืองไทยเริ่มแย่ลงก็เกิดกระแส
0: ที่นี่ก็เริ่มมีการแบบรีแลกซ
1: ์ตอนนั้น
0: คลายในเรื่องกฎระเบียบการทำงานใช่ไหมคะ
3: ใช่
0: ไม่มีชั่วโมงจำกัด
4: ใช่
2: ตอนนั้นเอ้ามีจำได้มีความภูมิมาก
4: แล้วก็เริ่มช่วงนั้นคนจะบูมเรื่อง working and holiday ปี200021 แล้วก็กดได้ปี
3: 2022
0: แล้วทำไมเป็นออสเตรเลียคะและบริสเบนด้วย
4: อ๋อตอนแรกบริสเบนอยู่ในช้อย1ใน3แต่ว่าเป็นออสเตรเลียคืออ๋อน่าจะเป็นลู่ทางที่ทั้งงบประมาณของเราเพียงพอแล้วก็ไม่ได้บินนานจากประเทศไทยสักเท่าไหร่ครับแล้วก็
3: ใกล้บ้าน
4: คิดว่าโอกาสมีโอกาสมากที่สุดที่เราสามารถมาอยู่ต่างประเทศใช้ชีวิตหรือลองใช้ชีวิตในต่างประเทศได
2: ้
4: นั่นคือช้อยแรกก็คือออสเตรเลียก็คือช้อยเดียวนี่แหละจากการประเมินความคุ้มค่าทั้งหมด
1: แล้วตอนที่กดได้เนี่ยเรารู้สึกยังไงเราดีใจเราคาดหวังอะไรกับ
2: ประเทศหรือว่าเราแฟนไปแล้วก็ทำให้แฟน
4: ตอนแรกช็อกอยู่เออได้เหรอได้จริงคือ
2: เพราะตอนนั้นการแข่งขันสูงมากถูกไหม
4: ใช่ครับตอนนั้นประมาณ
2: แข่งกันแบบ
4: 8,000 คนแต่รับแค่พันนิดๆถือว่าโหดว่าโชค
3: 1,500 มั้ง
4: 1,500 คนที่เป็นโควต้าแต่ว่าคนที่เข้ามากดแย่งกันนะครับประมาณ 8,000 โดยเฉลี่ย
2: ก็คือ1ใน8
4: ตอนแรกปุ๊บแล้วหน้าจอก็หายไปผมคิดว่าไม่น่าได้แหละแต่ว่าก็เลยถอดใจทีนี้นัดไปเช็คบอกว่าได้นะอะไรเงี้ยก็เข้าไปเช็คใหม่ก็อ๋อโอเคทีนี้พอได้เรารู้สึกช็อกนิดนึงเอองานที่เราอยู่เราก็ทำสนุกดีนะแต่ว่าเราก็ต้องไปแล้วนี่ก็อยากไปก็
2: คือไม่มีปัญหาเลยกับการประกอบอาชีพที่ไทยในถึงแม้จะ
1: ตอนนั้นก็ยังเอ็นจอยช่วงโควิด
4: ก็ยังเอ็นจอยเพราะว่าเพิ่งทำงานกับบริษัทใหม่มาประมาณ1ปีแล้วได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำจริง
1: ๆ
4: ครับ
2: แล้วก็ตัดสินใจเอาอะไรตัดสินใจในขณะที่ทั้งสองคนมีหน้าที่การงานที่
3: ตอนนั้น
2: สนุกพอสมควร
3: ตอนนั้นนัดอ่ะไม่เอนจอยนัดเริ่มเบิร์นเอางานออฟฟิศแต่ว่าคิดว่าถ้าไม่ได้มาก็อาจจะก็แค่หางานใหม่ในสมัยนะในนัดตอนนั้นก็เลยคิดว่าอ่ะงั้นลองดูเรื่องเรียนภาษาดูทั้งที่ไม่เคยอยู่ในแพลนเลยพอคิดว่าจะมา work and holiday เพราะว่างบเราน่าจะประมาณนี้แล้วโอเคได้แล้วอ่ะกดไม่ได้ก็ต้องมานั่งคิดว่าหรือจะมาหรือจะช่างมันเถอะแล้วก็อยู่ไทยก็ได
2: ้
3: แล้วก็คิดไปคิดมาอ่ะลองละกัน
2: เพราะว่ามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรแถมเราก็อาจจะมีเงินเก็บ
3: มี
2: ตลอดการทำงานที่ผ่าน
3: ก็คือตลอด9ปีก็คือเราก็มาทุ่มให้ออสเตรเลียเลยเหมือนกัน
4: ทั้งหมดเราก็ใช้เงินทั้งหมดที่เรามีมาที่นี่
3: ในการรีโลเคชันมาที่นี่
4: ใช่
2: อ่ะแล้วทำไมถึงเป็นบริสเบนล่ะ
1: เออ
2: หรือเลือกเมืองอื่นมาก่อนไหม
3: เลือกเมืองอื่นมาก่อนมีเพื่อนมาก่อนเพื่อนอยู่ซิดนีย์ก็เลยคิดว่าตอนแรกจะไปซิดนีย์แต่ทีนี้เพื่อนเขามากับแฟนแล้วแฟนเขาเหมือนไม่เอนจอยเขาก็เลยกลับก่อนที่เราจะมาอีกเราก็เลยคิดว่าอ่ะไหนๆซิดนีย์ไม่มีเพื่อนงั้นเราไปเลยเราไปตรงไหนสักที่แล้วคิดว่าบริสเบนน่าจะดูโอเคที่สุดในเรื่องอากาศเพราะว่าถ้าเมลเบิร์นมันก็ดูจะแปรปรวนเกินใช่
2: ก็คือเลือกจากข้อมูลที่มี
1: เรา
2: เลยเลือกบริสเบนมาบริสเบนตอบโจทย์ไหมตลอดการอยู่3ปีใช่ไหมตั้งแต่2022เหรอ
3: 2023
2: ก็เข้ามากว่าจะได้เข้ามาอีกก็2023
1: ปีนี้ก็เข้าปีที่4เกือบจะปีที่4แล้วว้าว
4: เพิ่งจะครบ3ปีเมื่อ
3: วีก่อนเอง
4: วีก่อน
3: ใช
4: ่ครบ3ปีพอดี
3: ตอบโจทย์ไหม
2: ชอบไหมบริสเบน
3: ปกติเป็นคนชอบกรุงเทพแล้วพอมาที่นี่ก็คือเหมือนเปลี่ยนไปหมดเลย
1: หม
3: ายถึงว่ามันเงียบแล้วเหมือนตอนที่มาตอนนั้นนะคะมันเงียบกว่านี้อีกหมายแบบเหมือนไม่ค่อยเจอคนไทยด้วย
1: ใช่ใช
3: ่มันเงียบมากแล้วแบบอุ้ยตอนเย็นทำไมแบบร้านปิดหมดแล้วแล้วก็แต่ว่าชอบที่อากาศมันคล้ายๆไทยแล้วก็รถไม่ติดเหมือนกรุงเทพแต่อื่นก็ค่อนข้างช็อก
1: เป็นอากาศเมืองไทยที่ดีกว่าที่เรารู้สึกนะแล้วรถไม่ติดแต่ถ้าถามตอนนี้ก็ติดแหละ
2: ก็เลยมาสู่ครับ ข้อมูลที่อยากก็คือเรื่องก็คือช็อกเรื่องการที่เราชอบกรุงเทพพอมาอยู่บริสเบนมันก็เป็นอีกโลกใบนึงมีอะไรที่เราต้องปรับตัวไหม
3: ปรับตัว
2: ในช่วงแรกๆจำได้ไหมถ้าย้อนกลับไป3ปีที่แล้วเงี้ย
3: อาหารเพราะว่าทำอาหารไม่เป็นไม่เคยไม่ค่อยทำเพราะว่าอยู่กรุงเทพมันหาง่าย
2: น่าจะเป็น
1: น่าจะเบสไลน์ของทุกคนเพราะว่าตอนผมมาผมก็ทำไม่เป็นแล้วผมก็มาฝึกทำอาหารที่นี่เหมือนกัน
3: ใช่เหมือนกันเลย
1: เพราะเราก็เคยอยู่กรุงเทพมาประมาณ 3-4-5 ปีก็ซื้อกินข้างนอกไม่ใช่ซื้อกินแบบนั้นนะตลอด
4: ใช่เราก็ซื้อง่ายดีเท่าไหร่เท่านี้แหละเราก็ได้กิน
1: เราก็ได้
4: ใ
1: ช่
3: เพราะว่าถ้าทำมันเทคไทม์แล้วกว่าเราจะถึงบ้านเราก็แวะกินนอกบ้านแล้วก็เข้าบ้านทีเดียว
1: ใช่นั่นคือไลฟ์สไตล์ที่เรามาแล้วพอมาที่นี่คือทุกอย่างมัน
3: กินข้าววันละมื้อแรกๆเพราะว่าทำไม่เป็นเราไม่อยากออกไปใช้ตังค์เพราะยังคอนเวิร์ตเป็นเงินไทยอยู
1: ่มันจะมีโมเมนต์นั้นเหมือนกันที่แบบว่าทุกอย่างคอนเวิร์ตเป็นเงินไทย
2: อย่างนัดก็คืออ่ะที่เล่าก็คือเบิร์นเอามาก็อาจจะอยากลองใหม่ๆแต่ตั้มล่ะในขณะที่ตั้มแบบรู้สึกว่ามีแฮปปี้กับชีวิตที่มีอยู่ที่กรุงเทพการมาอยู่ที่บริสเบนโดยที่มาด้วย working holiday visa ต้องมาทำอะไรไม่รู้ที่ไม่เคยทำมาก่อน
4: ในจริงๆลึกๆแล้วก็คืออยากลองไปอยู่หรือไปใช้ชีวิตต่างประเทศด้วยแต่เราไม่มีช่องทางทีนี้พอได้คุยกับนัดมากขึ้นก็ช่องทางนี้ก็ลองดูพออ่ะได้มาก็สักครั้งหนึ่งเพราะว่าด้วยตอนนั้นอายุก
3: ็
4: 31เนาะที่มาครับมันก็ไม่ได้มากเกินไปหรือไม่ได้น้อยเกินไปคิดว่าถ้ามาสักปี2ปีกลับไปก็ยังทันอยู
2: ่
4: หรือเราจะมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตหรือเงินด้วยอะไรเงี้ยครับประมาณนั้น
2: ตามที่
4: ก็คงไม
2: ่ตามที่เขา
1: เล่าแล้วเราเจอ culture shockแบบเดียวกับที่นัดเจอปะตั้ม
4: ช็อกอยู่ครับช่วงแรกเพราะว่าภาษาตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าไม่ได้ลื่นไหลเท่าปัจจุบันแล้วก็ค่อนข้างใช้ชีวิตยากในการจะออกไปใช้ชีวิตเดินทางหรือว่าซื้อของก็ยากสำหรับเราในช่วงแรกแค่พอพูดได้แต่อาจจะสำเนียงหรือว่าคำที่ใช้ไม่ได้ถูกต้องขนาดนั้นครับ
3: ตอนที่เราต้องติดต่อธนาคารเพราะเราโอนเงินผิดอะลำบากที่สุดเลย
4: มากๆโอนผิดไป300ดอล
1: ไม่ก
3: ็ในวีคแรกที่ตั้มทำงานได้
4: ที่ได้เงินมา
1: โอ้ my god
3: เราแบบช็อกเลย
1: เพราะว่าธนาคารที่นี่มันไม่มีแบบคอนเฟิร์มแบบชื่อบัญชีสมัยนั้นมันยังไม่มี
2: เดี๋ยวนี้มีแล้ว
4: เดี๋ยวนี้มีแล้วเหรอ
3: ตอนแรกอะเราเข้าใจว่า Pay ID อะมันก็คือเบอร์เราอัตโนมัติก็ตามก็คิดว่าโอนมาเบอร์นัดก็
4: ถ
3: ึ
4: ง
3: แต่มันไม่ถึงไปถึงเจ้คนไหนไม่รู้เพราะว่าเขาเปลี่ยนเบอร์เขาแต่เขาไม่ได้เปลี่ยน PID แต่ว่าได้เงินคืนนะแต่ว่าก็ประมาณวีคนึงแต่ธนาคารจะบอกว่าประมาณ28วันทำการ
4: ใช่28วันทำการ
3: เราก็ช็อกไปเลยเพราะว่านั่นคือค่าบ้านที่แบบเราว่าเราเอาจะเอาไปจ่ายได้ไม่ต้องใช้เงินเก็บ
4: ครับ
0: อยู่ในภาวะแบบนั้นเนี่ยมีในความสัมพันธ์อะมันมีแบบความเรื่องท้าทายไหมที่เราแบบว่าโทรกันไปกันมามีแบบท้าทายแล้วแบบม
3: ี
0: โมเมนต์ที่แบบ
3: เป็นค่อนข้างเป็นบททดสอบอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราก็เหมือนมาแล้วเราไม่รู้จักใครแล้วก็ไม่เคยแบบไม่เคยมาอยู่ต่างประเทศกันมาก่อนอะอย่างมากก็ไปเที่ยวแล้วมันก็แบบใหม่หมดก็แบบเครียดเหมือนกัน
1: ทะเลาะกันบ่อยไหม
3: โอ้ปีแรกทำอยู่นะ
4: ใช่ครับแล้วก็มีช่วงจาก Work and Holiday Visa มาเป็นนักเรียนก็จะมีโอ้ช่วงนั้นทะเลาะกันบ่อยด้วยทำงานหนักด้วยภาษาที่ต้องสอบไม่ผ่านสักทีหลายครั้งเนี่ยครับก็แบบแล้วมันก็ใกล้จะหมดแหละแล้วเราจะเอายังไงกันต่อทุกอย่างมันก็ดาวลงมาพอทุกอย่างผ่านไปภาษาผ่านวีซ่าผ่านปุ๊บโอเคทุกอย่างดีขึ้นหน่อยแต่ตอนระหว่างที่ผมรอวีซ่าเราเป็นโควิดรอบที่2จากไทยรอบนึงมาอยู่นี่รอบนึงแล้วตอนนั้นนั่งอยู่ที่คลินิก
3: กำ
4: ลังรอหมออยู่เลยกำลังรอหมอตรวจปึ้งเอเจนต์โทรมาวีซ่าผ่านนะคะหลังเมื่อวานไปตรวจสุขภาพวันนี้วีซ่าผ่านเลยเขาบอกนี่น่าจะเป็นออโต้แกรนด์ด้วยเหมือนกันแต่เราก็แบบอ๋อรู้สึกไม่ดีใจเท่าไหร่เพราะว่าจำนวนชั่วโมงมันจะลดลงครับจากทำได้อันลิมิตหลายเรื่องแล้วอ๋อแต่ก็โอเคที่ยังได้วีซ่าผ่านแล้วก็ได้ไปต่อ
2: ก็คือ ยาตั้มคือมาจาก working holiday visa ปีหนึ่งใช้เวลากี่ปีในด้วย working holiday visa
4: ปีเดียว
2: ปีเดียวแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นวีซ่านักเรียนส่วนนัดก็คือมาเริ่มต้นด้วยวีซ่านักเรียนเลย
3: จากภาษาแล้วก็พอเริ่มอยู่ได้ก็เลยแบบคิดว่าจะเรียนดิฟกับแอดวานซ์ดิฟเพื่อเก็บเงินในการไปเรียนปริญญาโทเราก็เลยคิดว่าโอเคใน2ปีนี้เราน่าจะหาเงินได้แล้วก็เลยต่อเป็นอันนี้มาซึ่งแต่วิชาเรียนก็โอเคนะคะหมายถึงว่ามันก็เหมือนจากที่เราเคยทำงานมาแล้วก็ได้ประโยชน์อยู่แล้วก็ตอนที่ต่อวีซ่าตอนนั้นยังเป็นปลายปี2023กฎยังไม่ได้เปลี่ยนมากก็จะแบบนัดได้ออโต้เขียนก็เลยแบบโอเคสบายได้มาอีก2ปีครึ่งแล้วพอตั้มมาใกล้จะหมด working and holidays แล้วก็เลยมาคิดกันว่าเราถ้าเราจะอยู่ต่อเราควรจะเรียนอะไรเพื่อให้ได้ PR เราก็คิดกันก็มีหลายช้อยมีเอทแคร์มีชาวแคร์มีช่างแล้วก็มีเชฟแล้วจุดเปลี่ยนคือไปยืนคุยกับเพื่อนที่หน้าสถานีคิงจอร์ดว่าเอ้ยเอทแคร์จะดีไหมภาษาเราแม่นปะล่ะเราจะโดนไหมล่ะอะไรเงี้ยลองคิดดูก็เลยกลายเป็นว่าหันไปทางเชฟทันทีทั้งที่แบบลังเลมานะว่าชาแคร์หรือเอทแคร์เชฟไม่มี
1: ทำไมถึงภาษาถึงเกี่ยวกับชาแคร์เอทแคร
2: ์ทำไมถึงใช้อันนั้น
1: มันเขาใช้ภาษาเยอะหรอ
4: ตัว
3: คอมมิวนิเคทเน
4: า
3: ะ
4: การคอมมิวนิเคทเช่นเอทแคร์ต้องคุยกับผู้สูงอายุเขาก็อาจจะใช้ภาษาอีกแบบหนึ่งหรือเอ็กเซนต์อีกแบบหนึ่งซึ่งเราในตอนนั้น
1: ยัง
4: ไม่ได
1: ้
4: เก่งภาษามากใช่ครับส่วนเด็กก็ต้องภาษาที่ชัดเจนหรือสื่อสารให้เขาเข้าใจได้ง่ายถ้าเราแบบไม่แม่นภาษาขนาดนั้นอาจจะหรือไม่มีใครรับเราเข้าทำงานฝึกงานเลยก็เป็นได้อย่างเงี้ยครับ
2: แล้วแต่ว่าจากที่เล่ามาไม่น่าจะมีความเชื่อมโยงกับการทำอาหารหรือเชฟมาก่อนหรือมี
3: หลังจากอยู่ได้ประมาณปีนึงมั้งเราอยู่ดีเราก็ก้าวกระโดดมาเฉยเลย
1: แบบเป็นมาสเตอร์เชฟทำกับข้าวเก่งขึ้นมาอย่างเงี้ย
3: ก็แปลกใจมากเพราะว่า TikTok ช่วยไว้ดู TikTok ตลอดเลยคือจริงๆนี่โตมากับร้านอาหารหมายถึงว่าที่บ้านนะคะเขาขายก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วพ่อก็ทำกับข้าวอยู่เป็นประจำแต่ไม่เคยสนใจเลยก็จะใช้น้องทำให้กินด้วยซ้ำแล้วพอมาอยู่นี่มันแบบมันไม่ได้เราจะไปกินร้านไทยทุกวีคทุกวัน
1: ก็จะหมดเงินนะ
3: ใช่เราก็เลยอ่ะเราลองดูเราลองทำก็ลองแล้วกินได้บ้างไม่ได้บ้างจนมันตอนนี้แบบว่าเพื่อนบอกว่ากับข้าวอร่อยก็เลยแบบ
0: ถือว่าเป็น achievement อันหนึ่ง
3: ใช่
0: พอนำไปทำประกอบอาช
3: ี
0: พได้ด้วยขอพักนิดนึงได้ไหมคะ
1: เรา
2: เดี๋ยวพักฟังเพลงแล้วเดี๋ยวมาเข้าสู่คำถามสำคัญอยากรู้เลยจุดเปลี่ยนสำคัญ
3: ได้
5: ตูมสกรีนควีนส์แลนด์แนะนำให้ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมทุก2ปีและได้ผลดีที่สุดสำหรับผู้หญิงอายุ 50-74 ปีการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมอย่างสม่ำเสมออาจช่วยชีวิตคุณได้โดยการตรวจพบสัญญาณเริ่มต้นของมะเร็งเต้านมนอกจากนี้เรายังให้บริการตรวจคัดกรองฟรีสำหรับผู้หญิงอายุ40ปีและผู้ที่มีอายุ75ปีขึ้นไปคุณไม่จำเป็นต้องมีใบส่งตัวจากแพทย์และเราสามารถจัดหาล่ามได้ฟรีหากต้องการนัดหมายโทรไปที่132050หรือจองได้ที่ www.breastscreen.qld.gov.au ได้รับอนุญาตจากรัฐบาล Queensland Brisbane Station Sponsor

0: ู่ช่วงที่2ครับของรายการสวัสดีออสเตรเลียไทยเรดิโอควีนส์แลนด์เหมือนเช่นเคยครับวันนี้อยู่กับนัทและตั้ม
1: และเซเว่นและพี่บุ๋มนะครับ
0: ร็อกกี้ครับ
1: พี่ร็อกกี
0: ้วันนี้แบบมาแบบแห้งๆอาทิตย์ที่แล้วคือแบบโอ้มากัน
2: ว้าว
1: ไฟไหม้
3: คือคัก
1: วันนี้มาแบบนั่งคุยสบายๆ
4: ก
1: ็
4: สน
1: ุ
4: กละกัน
0: เพราะว่าเราไม่เคยได้รับรู้แบบเรื่องโดยละเอียด
1: ไม่ใช่ใต้เตีย
0: งยังไม่ได้รู้เลยว่านัทกับตั้มแบบทำงานอะไรที่แบบหาเลี้ยงชีพในออสเตรเลีย
5: โอเคเริ่มที่ผมก่อนละกันครับ
0: ตั้มทำอะไร
5: มาถึงก็เราเรียนกับทำกาแฟมาจากประเทศไทยมาถึงก็เริ่มหางานบาริสต้าเลยก็โชคดีที่ภายใน
3: ว
5: ี
3: คแรก
5: นะประมาณ10วันหลังจากมาอยู่ที่ก็ได้งานเลยเริ่มที่บาริสต้าเสร็จแล้ว
0: ทางที่ไม่ได้มีประสบการณ์มาก่อน
3: ก็แค่เรียนมา
5: ไม่ได้มีก็มีประสบการณ์จากการเรียนฝึกทำประมาณ
1: เ
5: ด
1: ือนรู้ว่าเครื่องใช้ยังไงอะไรแบบนี้ถูกไหม
0: ไม่เคยเห็นตั้มไม่เคยเห็นรูปจากตั้มแต่รู้ว่านัทเนี่ยระดับแบบลาเต้อาร์ระดับโปรเฟชชั่นอลเลยนะจริงนี่คือแบบแต่ว่าเราไม่เคยเห็นรูปจากตาม
3: มันเรียนได้ค่ะมันมีการเทคคอร์สมาสำหรับมาออสเตรเลียนะคะที่ไทยแล้วก็จะมีหลายโรงเรียนหลายสถาบันเลย
1: ที่เขาสอนเราทำกาแฟเพื่อจะได้มาเป็น
5: ใช่ครับเป็นหลักสูตรของ
0: ใช
5: ่ออสเตรเลียนคอฟฟี่
3: สอนรับออเดอร์สอนการทำการแอดจัสต์ไกรเดอร์กาแฟที่ดีคืออะไรประวัติศาสตร์กาแฟ
1: ฉันไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อน
3: ใช่มันจะไปคอร์ส4วันแต่ว่าเราจะไปซ้อมอีกกี่ล้านชั่วโมงก็ได้จนกว่าจะมาแต่พอดีว่าของนัดนี่แค่10วันรวมซ้อมเพราะว่าช่วงงานวุ่นวายเรื่องงานที่ออฟฟิศเหมือนจะลาออกเขาก็ไม่ให้ออกเขาไม่เชื่อว่าเราจะมาออสอะไรอย่างเงี้ยแบบวุ่นวายก็เลยแบบมีเวลาแค่10วันเพราะฉะนั้นพอตอนนั้นมานัดจะใช้เวลาห่างงานประมาณเดือนหนึ่งถึงจะได้งานแรกที่เป็นบาริสต้าก็อยู่แห้งๆอยู่แบบท้อๆเหมือนกันตอนแรกจะกลับแล้วเดี๋ยวแบบนี่น่ะหรอออสเตรเลียที่ฉันอยากว่าทำไมยากจังเลย
0: นี่น่ะ
3: เหรอใ
0: ช่เลือกตัวซีเครตด้วย
3: แล้วตอนนั้นคนกำลังแห่มาด้วยการแข่งขันมันสูงมากค่ะบางทีแบบเขาม
0: ันไม่ได้แข่งแค่ชาติเรา
3: ใช่แล้วพอไปทริอัลอ่ะเขามีฟีดแบคที่ดีนะแต่เราไม่ได้งานแต่เรามาได้งานที่แรกในตอนนั้นร้านเป็นพี่คนไทยเป็นเมนเจอร์พอดีก็คือถ้าไม่มีพี่เขาก็คือเราอาจจะหนีกลับบ้านแล้วแบบท้อถอยวะ
5: เป็นแม่ผู้ให้กำเนิด
3: ใช่
0: ในวงการนี้
4: ในที่สุดก็คือคนไทยนี่แหละใช่ไหมที่ช่วย
0: สนับสนุนกันอ่ะแปลว่าอย่างนัดบอกว่าใช้เวลา1เดือนตั้มใช้เวลาแค่10วันแปลว่าตั้มแบบว่าช่ำชองพอกว่า
5: ผมสำหรับผมที่มองร้านเขาคือเมเนเจอร์เขากำลังจะกลับหมายถึงว่าไม่ได้กลับหมายถึงว่าฮอลิเดย์ไปฝรั่งเศส2เดือนแล้วเขาต้องการใครสักคนที่สามารถทำกาแฟแล้วเขาไว้ใจได้อาจจะไปถึงแล้วเราก็มีความมั่นใจในการทำระดับหนึ่งเพราะเราก็ชอบกินกาแฟแต่ไทยก็ทำปุ๊บเขาก็โอเคการสตรีมนมของเราการอ่านออเดอร์หรือการทำก็ยังไม่ได้เร็วหรอกครับแต่ว่าก็ทำโชว์ให้เขาดูได้ว่าอ๋อโอเคเราทำได้นะประมาณนี้ครับตอนแรกก็ติดขัดเรื่องภาษาอยู่แต่ก็ไม่ได้มีแค่เราคนเดียวตอนที่อยู่หน้าร้านก็มีคนอื่นด้วยนิดนึงก็คิดว่าน่าจะได้งานจากตรงนั้นจากการทำกาแฟไม่ได้ด้วยอย่างอื่น
0: ก็ยังก็คือประกอบอาชีพเป็นบาริสต้าทั้งสองคน
5: ใช่
0: อีกอะไรมันจะไปพร้อมกัน
3: แต่ว่าตาม HR ทำคนละทีมค่ะคนละเนื้องาน
5: คนละเนื้องาน
3: ใช
0: ่แล้วบาริสต้าเรายังไงต่อมันพาไปถึงจุดไหน
5: มันก็พามาถึงจุดที่แบบอ่ะดูพอเรียนคุกเคอรี่ไประดับหนึ่งแล้วเราก็อ่ะเริ่มมองเห็นเส้นทาง PR จริงจังแล้วเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องมาทำงานเชฟเต็มตัวก็เริ่มขยับออกจากบาริสต้าเหลือบาริสต้าครึ่งนึงเริ่มมาทำกันครัวเรื่อยๆจนมาทำงานครัวเต็มตัวก็เรียกว่าไม่ได้เต็มตัวขนาดนั้นก็ยังมีงานบาริสต้าสักวัน2วันอยู่บ้างถึงปัจจุบันนี้ครับแต่ก็ทำงานตัวเชฟประมาณ 70% 80%
0: แล้วก็คือได้งานเชฟด้วยในระหว่างเรียนอยู่
5: ใช่ครับ
0: ทำเป็นยังไงครับเป็นอาหารครูซีมประเภทไหนครับ
5: ตอนแรกเคยทำคาเฟ่ที่เป็นตอนเย็นแต่ก็มีเฮดเชฟเป็นคนไทยก็อาจจะได้โอกาสจากตรงนั้นด้วยเสร็จแล้วก็ขยับมาเป็นร้านที่ไหนนะ
3: ที่อัพทาวน์
5: ที่อัพทาวเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเจ้าของเป็นคนมาเลเซียก็ได้เข้าไปทำอยู่ก็มีซุปเป็นซุปเป็นน้องผู้หญิงคนไทยก็ได้ทำก็ฝึกกับเขามาด้วยแล้วขยับไปทีนี้ก็ขยับไปร้านที่เซาแบงเลยก็คิดว่าโอ้อยากจะได้เงินมากกว่านี้ตอน
0: หรือว่าเอา
5: ได้ได้
0: ประเภทอะไร
5: ล่าสุดตอนนี้อยู่คืออ่ะจบกับเขาไปแล้วหมายถึงว่าลาออกเรียบร้อยนะครับคือร้านบาบาซ่าที่เซาแบงร้านที่เปิดดึกที่สุดในเซาแบงปิดเที่ยงคืนครัวปิดเที่ยงคืนร้านปิดตีสองเหมือนร้านเหล้าร้านบาร์ก็ไม่มีคนไทยเลยมีแค่คนเนปาลกับคนฟิลิปปินส์เท่านั้นครับเป็นร้านอ๋อคอนเซ็ปต์เขาเป็นร้าน
3: ย
5: ู
3: โรเป
5: ีย
3: น
5: ยูโรเปียนอ๋อคาริเบียนฟู้ดไม่เคยรู้มาก่อนก็เลยทำแต่เขาก็ยินดีสอนแล้วก็ทำได้จนเขาไว้ใจให้ปิดร้านคนเดียวหมายถึงปิดครัวคนเดียวบางวันตั้งแต่สองทุ่มยันเที่ยงคืนนี่คืออยู่คนเดียวหรือบางวันก็แบบสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนอยู่คนเดียวครับประมาณ 3-4 วันต่อสัปดาห์ อะไรเงี้ย
0: ก็ดูมีแววอนาคตที่สดใส
3: นัดมีแวว
0: นัดส่วนนัดเนี่ยนัดเป็นแบบทำลาเต้อาร์ตพอนัดจะชอบโพสเกี่ยวกับ กาแฟที่เอิงทำแล้วพอดีนัดเนี่ยไปทำปรากฏว่าไปป๊ากันที่ผมไปเห็นสตอรี่นัดแล้วผมเห็นแองเกิลร้านของนัดที่นัดถ่ายปรากฏว่ามันเป็นร้านเก่าที่ผมเคยทำ
3: ใช
0: ่แต่มันเป็นคนละชื่อไปแล้วแต่มันเป็นโลเคชันเดียวกันเลย
5: ใช่
3: หวังเดียวกัน
4: เซลมากเลยนะ
3: ใช
0: ่แล้วผมแบบอีนี่มันร้านที่เราเคยทำนี่หว่านัดทำร้านนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ย
3: ใช่จ้า
0: ก็เลยถามแต่ว่ามันเปลี่ยนเจ้าของ
3: เขาเปลี่ยนนะจะมาสองรอบแล้วอ
0: ่
3: ะ
0: แต่มันยังเป็นโลเคชันเดิม
3: เป็นโลเคชันเดิมลูกค้ายังเป็นกลุ่มเดิมที่เขาก็ยังมาเป็นรูทีนก็ทำบาริสต้าส่วนใหญ่ก็ทำบาริสต้ามาตลอดก็ทำทั้งที่ร้านที่แพดดิงตันตรงนั้นแล้วก็ที่โรงแรมก็มีเคยทำที่ริกาต้าโฮเทลแต่อันนั้นก็จะไม่ใช่โรงแรมอาจจะเป็นร้านเหล้าแล้วก็ย้ายมาทำ W Brisbane กับตั้มอยู่ช่วงหนึ่งกับตั้มช่วงหนึ่งแล้วก็ย้ายไปทำที่ Emporium Hotel ตอนนี้
0: อ่ะก็ดูมีอนาคตที่สดใส
3: แล้วก็ได้โอกาสจากอีกเจ้าของร้านคาเฟ่เขาเหมือนตั้มไปพูดว่าเราสนใจจะเรียนบัญชีต่อที่นี่แล้วเจ้าของร้านเขาเป็นแอคเคาท์แทนด้วยเขาก็เลยว่างั้นฉันสามารถสอนให้ได้นะฟรีๆเธอก็ทำงานให้ฉันก็สอนเธอแล้วก็รู้สึกว่า
5: หุ้ยลงตัว
3: ดูดี
1: ดู
3: ดีจังเลยดูดีเวลาโค
0: ้ชแล้วก็ดูมีคนสนับสนุนต่อเรื่อยๆ
3: เราก็เลยไม่ได้แพลนว่าเราจะกลับไทยเลยไม่มีแผนเลย
1: แล้วจุดเปลี่ยนอยู่ตรงไหนมา
0: ทางที่ตั้มก็คงเรียนคุกเกอรี่อยู
5: ่
3: ใช่นี่ก็แพลนจะแบบอ่ะวีซ่าถัดไปที่จะหมดจริงๆหมดสิงหานี้แล้วจะต่อเป็นปริญญาโทแต่ว่าพอเป็นยูเนี่ยค่อนข้างแพงแล้วเงินเราอ่ะเก็บไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่เพราะว่าระหว่างทางมันมีค่าใช้จ่ายอื่นที่เราแบบเสียไปเยอะแยะการย้ายบ้านหนึ่งทีหรือว่าจะเป็นอ่ะจริงๆนะต้องส่งให้ที่บ้านด้วยนิดหน่อยบางครั้งก็มีจุดเปลี่ยนตรงที่ว่าเราเริ่มคุยกับเอเจนต์ประมาณกันยาที่แล้วถามว่าเราอ่ะมีค่าใช้จ่ายอะไรที่ต้องเตรียมบ้างแล้วเอเจนต์ก็ไม่สามารถบอกแอคชวลได้ว่าจะเท่าไหร่เพราะว่ากฎก็เปลี่ยนตลอดเลยก็แบบอ่ะพูดได้นะวันนี้ว่าเท่านี้แล้วดันไปเซิร์ชเจอว่าที่ไทยปริญญาโททางบัญชีที่เราอยากเรียนเนี่ยเขารับคนที่ไม่จบบัญชีมาก่อนด้วยพอนัดจบรัฐศาสตร์มามันไม่ได้ใกล้เคียงกันเลยแต่เขารับก็เลยลองตั้งตาราง Excel เลยว่าค่าใช้จ่ายถ้าอยู่ที่นี่ที
5: ่ใช
3: ่งวดแรกของการจ่ายค่าต่อวีซ่าตรวจสุขภาพนั่นนี่นู่นเท่าไหร่ฝั่งออสกับฝั่งไทยในงวดแรกที่ไม่รวมค่าเทอมที่เหลือของที่ออสมันเท่ากับค่าเทอมทั้งหมดที่ไทยเราก็เลยเริ่มลังเลแล้วว่ายังไงดีแต่เราก็ไม่ได้อยากกลับแล้วเราก็เริ่มมีเพื่อนมากขึ้นตอนแรกมาก็ไม่ได้รู้จักใครก็รู้สึกว่าแต่ว่าชีวิตเราเหมือนจะทางก็ดูสดใสแล้วทำไมเราจะกลับบ้านหรออะไรเงี้ยแต่เหมือนก็มีบางมันจะมีช่วงที่แบบเราก็ซัฟเฟอร์กับการอยู่ที่นี่เหมือนกันเช่นแบบชิปโดนตัดต่อให้เราแบบเราเป็นซีเนียร์บาริสต้าแล้วแต่เราก็ยังโดนตัดอยู่เพราะว่าเขาก็เลือกให้ work and holiday มากกว่าเพราะเขาไม่จำกัดแต่เราเป็นนักเรียนเนี่ยค่ะมันก็ซัฟเฟอร์เรื่องการเงินด้วย แล้วก็ซัฟเฟอร์บางทีพอกดเปลี่ยนเยอะๆเราอ่านข่าวแล้วเราก็นอยเหมือนกัน อย่างแบบอุ้ยเชฟจะเปลี่ยนเดี๋ยวมีค่าอันนั้นที่เพิ่มขึ้นมาค่าวีซ่าดับเบิลแล้วก็485ปรับภาษาเอา 6.5 อย่างนี
5: ้
3: แล้วก็ค่าล่าสุดที่เขาเพิ่มค่า485เนาะจะดับเบิลไปเลยแล้วถ้าเราสมมติ ด้วยการทั้งคู่ 6,900 อย่างแบบดาวว่าดาวรถได้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยอ
1: ยู่อีก2ปีแต่ต้องเสีย 6,900 มันแบบมัน questionable เหมือนกันนะ
3: ใช่เพราะว่าถ้านัดต่อวีซ่าปีเนี้ยมันก็จะเหลื่อมประมาณปีนึงแล้วตั้มก็จะต้องต่อ 485 อีก
5: ใช
3: ่มันก็เลยแบบเราจะเสียเงินไปเยอะมากเพราะก็ตั้ง Excel อีกว่าหูมันเยอะมากเลยนะ
5: หมดต่อนัดวีซ่าหมดมีต้องใช้เงินต่อวีซ่าบ้านหมดสัญญา
3: พร้อมกัน
5: อาจจะต้องหาบ้านใหม่อีกอะไรเงี้ยครับมัน
3: เป็นเรื่องค่าใช้จ่าย
5: พอดีในเดือนสิงหาใช่ครับ
3: ใช่แล้วถามว่ามันหาได้ไหมคิดว่าหาได้แต่มันจะแบบเราก็จะไม่ได้ใช้ชีวิต
0: ไม่ได้ enjoy กับชีวิตเลยมันต้องแบบกัดฟัน
1: มันจะคุ้มค่าพยายามเอฟเฟอร์ทที่เราจะต้องพุทลงไปไหมเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ก็อาจจะยังไม่ชัวร์ว่าอะไรจะเปลี่ยนอีกหรือเปล่า
5: ใช
4: ่คำตอบตรงไหนคือจุดแบบว่าโอเคแปะมือ ไม่อยู่แล้ว
3: ไม่อยู่แล้ว
5: ความคุ้มค่าแล้วก็อายุเราตอนแรกที่เรามองว่าอ๋ออยู่ต่อได้ไหมหรือยังไงทีนี้เราลองหางานที่ไทยด้วยส่วนใหญ่ที่เขามีกระแสตอนนี้คืออายุ35แล้วไม่สามารถรับไม่สามารถรับก็ทำงานได้แล้วหรอที่หลายบริษัทชอบตั้งกฎแบบนี้ครับที่ไทยก็เลย
3: งั้นเราลองกลับ34ดูแล้วเราใช
5: ่แบบนี้
3: เพราะว่ามันก็จะมีคนที่ซัฟเฟอร์แบบมีจริงๆเพื่อนที่มาช่วงเดียวกันอะแต่อยู่คนละเมืองอะเขากลับไทยกันไปหมดแล้วนะเขาแบบไปอยู่ปีเดียวแล้วเขาเหมือนแบบเขาสู้ไม่ไหวตั้งแต่ตอนนั้นเหมือนแบบมันก็ถาโถม อย่างเพื่อนอีกคนนึงเขาตั้งใจมาเรียนเชฟเลยค่ะแต่เขาก็ไม่ได้มีโอกาสอยู่ต่อเขาก็เรียนภาษาแล้วเขาก็กลับไปเพราะเขาอยู่ซิดนีย์ทุกอย่างมันแบบมันยากไปหมดก็ตอนแรกเราก็แบบเอ้ยลองย้ายมาอยู่บริสเบนไหมอะไรเงี้ยแต่ด้วยตัวเพื่อนคนนั้นเขาอยากเรียนเขามีโรงเรียนในใจของเขาอยู่ที่ซิดนีย์เขาก็เลยโอเคงั้นเขากลับดีกว่าเขาก็บอกว่าหูกลับมาหางานยากมากเลยนะแล้วเราหลักสามขึ้นกันอย่างเงี้ยก็มันก็จะมี question ถึงขนาดตอนนี้ที่นัดกำลังสัมภาษณ์งานที่ไทยอ่ะเขาก็จะมี question แบบแต่ของนั้นอาจจะไม่เจอเรื่องอายุแต่จะเจอแบบว่าไปอยู่ออสามปีคิดว่าตัวเองกลับมาจะทำงานได้ไหมยังจำได้อยู่หรือเปล่าจะเป็นประมาณเนี้ย5ที่เจอคำถามนี้หมดเลยเขาบอกว่าการไปอยู่ออสเตรเลียของคุณมีประโยชน์อะไรใช่
4: เรามาถามช่วงหน้าไหมสักครู่นึงว่าตั้งแต่มาอยู่ที่นี่เนี่ยออสเตรเลียให้อะไรกับเราถึงแม้เราจะแบบเปลี่ยนใจที่จะกลับแล้วก็อาจจะมี
1: มาลองรีเฟล็กกันว่าเราได้อะไรบ้างเผื่อจะได้เป็นคำตอบพักสักครู่ครับ
0: โอ้
3: ใช่ใช่

0: สารจากเบรสกรีนควีนส์แลนด์แนะนำให้ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมทุก2ปีและได้ผลดีที่สุดสำหรับผู้หญิงอายุ 50-74 ปีการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมอย่างสม่ำเสมออาจช่วยชีวิตคุณได้โดยการตรวจพบสัญญาณเริ่มต้นของมะเร็งเต้านมนอกจากนี้เรายังให้บริการตรวจคัดกรองฟรีสำหรับผู้หญิงอายุ40ปีและผู้ที่มีอายุ75ปีขึ้นไปคุณไม่จำเป็นต้องมีใบส่งตัวจากแพทย์และเราสามารถจัดหาล้านได้ฟรีหากต้องการนัดหมายโทรไปที่132050หรือจองได้ที่ www.breastscreen.qld.gov.au ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลควีนส์แลนด์บริสเบนสเตชั่นสปอนเซอร์
1: เข้าละค่ะ
2: กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายครับของรายการสวัสดีออสเตรเลียไทยเรดิโออินควีนส์แลนด์เหมือนเช่นเคยครับเราเพิ่งทิ้งท้ายไปว่าเราขอความกรุณาจากท่านผู้เมตตาผู้ประกอบการทั้งหลายนะครับที่อยากช่วยสนับสนุนเรานะครับสวัสดีออสเตรเลียก็อยากมีทุนทรัพย์เพื่อไปดำเนินกิจการต่างๆ
1: ของเราเพราะว่าสถานีเขาก็ต้องแบบมีค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าสิ่งของต่างๆ
2: ก็มาได้เลยนะครับที่สวัสดีออสเตรเลียครับ
1: เราจะโปรโมทให้อย่างงามเลย
2: เดี๋ยวมาคุยกันติดต่อทางได้เลยนะครับถ้ารู้จักพี่บุ๋มติดต่อได้เลยให้คุยกับพี่บุ๋มได้เลยนะครับขอบคุณครับกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของนัดกับตั้มเวลาผ่านไปเร็วมากเลยยังไม่ได้ถามคำถามครบเลยแล้วตอนตัดสินใจว่าจะกลับไทยที่บ้านหรือครอบครัวหรือว่าคนรอบข้างเพื่อนหรือว่
3: า
2: เราอะมีความแน่วแน่ตั้งใจอยู่แล้วแหละเพราะเราพอดูจากสองคนนี่คือแบบมีเป็นนักวางแผนนะชีวิตแต่ว่า
1: ว
2: ่
1: าจะกลับมันก็ต้อง
2: เส
1: ี่
2: ยง
1: ใจ
2: เสี่ยงภายนอกล่ะ
1: เ
3: สี่ยงภายนอกแม่บอกว่าเหนื่อยก็กลับเหนื่อยก็กลับแม่บอกว่าถ้ามันเหนื่อยมากมันยากก็กลับมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปใหม่
4: อ
3: ่
4: านี่ดี
3: ใช่เพื่อนก็บอกเหมือนเพื่อนที่สนิทอะค่ะตอนแรกเขาจะย้ายมาด้วยแต่ด้วยอาชีพเขาเป็นสัตวแพทย์พอลองคุยกับ migration อะไรเงี้ยเหมือนเขาจะต้องมาเรียนใหม่ก็เลยรู้สึกว่าไม่คุ้มเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรก็กลับมาก่อนก็ไปอยู่เที่ยวด้วยกันก่อนมานั่งมาลงมาเรียนในให้เรียบร้อยแล้วค่อยออกไปใหม่ด้วยกันทีนี
2: ้
3: อาจจะเป็นออสเตรเลียอีกหรือว่าอาจจะเป็นประเทศอื่นเราก็ไม่รู้เพราะว่าแม่ก็เห็นว่าเราอยากอยู่ต่างประเทศอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้ติดอะไรแล้วเขาก็บอกว่าตอน3ขวบอ่ะบอกว่าหนูอ่ะไปบอกข้างบ้านว่าไปออสเตรเลียมาแล้วไปเจอจิงโจ้ด้วยแต่จริงๆก็คือไปสนสัตว
2: ์
3: แม่ก็เลยคิดว่าโอเคตอน3ขวบบอกว่าไปแต่ว่าไม่คิดว่าเราจะมาได้จริงๆเพราะว่าแม่ก็ไม่ได้ซัพพอร์ตเรื่องเงินในการมาก็คือเราเอาเงินเราเองทั้งหมดแล้วแม่คือซัพพอร์ตจิตใจเนี่ยว่าโอเคก็ทำเลยอะไรอย่างเงี้ย
4: ก็ถือว่าตอนเด็กๆก็เห็นอนาคตตัวเองแล้วเจอจิงโจ้แล้วได้เจอหรือยัง
3: เจอตั้งแต่วันแรกที่เราแลนด์อีกวันนึงเนาะที่เราแลนด์มาเราไปเที่ยวก่อนเดี๋ยวเราอาจจะไม่มีเวลาเราก็เลยไปเที่ยวก่อนแล้วค่อยเริ่มหางาน
2: ใช่ที่ยอดคิดเลยแหละ
3: ยอดฮิต
2: เงียบๆอ้าวแล้วตั้มนี่เหมือนจะไปแบบว่าลมเพลลมพัดไปกับนัดตลอดอย่างนี้ไหมหรือว่าคิดว่ายังไง
5: จริงมันก็ได้ไม่ได้ลมเพลลมพัดแต่เราก็คุยกันว่าเวลาจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องใหญ่ๆเราจะคุยกันแล้วก็ให้ความเห็น50-50ตกลงยังไงแล้วก็เรามีแบบ worst case คือยังไง best case คือยังไงตลอดนะครับทางไหนดีสำหรับเราเราจะ move เพราะเรามองแล้วว่าเราต้องมูฟไปพร้อมกัน
3: ใช่ใช่แบบตามจะมีคำว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวนะเราต้องคุยด้วยกันนะเราไปไหนก็ไปด้วยกันนะ
2: ในขณะที่ตั้มเนี่ยก็คือได้ทำงานร้านอาหารที่มันแปลกๆใหม่ๆได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ
5: ก็
2: ตอนตัดสินใจคนรอบข้างหรือว่าตัวเอง question ตัวเองไหมหรือ
5: คนรอบข้างจริงๆเพื่อนไม่ได้มีเยอะแต่ก็เขาก็มี question อยู่เหมือนกันว่าเอาจริงหรอนี่ดูเส้นทางก็สดใสแต่จริงๆแล้วมันเหนื่อยมากในครัวเท่าที่หลายๆคนทำอยู่มันเหนื่อยมากครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็คุ้มเอ้ยรายรับเราก็คุ้มแหละแต่ว่ามันก็เหนื่อยจริงแล้วก็ตัววีซ่าก็ยังเหลือเยอะค่าใช้จ่ายก็คุ้มเอ้ยรายรับเราก็คุ้มแหละแต่ว่ามันก็เหนื่อยจริงแล้วก็ตัววีซ่า

0: คืออะไรบ้าง
1: ได้กับตัวเองล้วนๆเลยครับได้พวก mindset ที่เราต้องคิดวางแผนให้ลึกมากขึ้นให้เป็นตรรกะให้เพียงพอต่อการใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าแล้วก
2: ็
1: การ
2: เจอ
1: ใช่การไม่ได้มีแค่2แผน A B แต่เราแบบว่าวางไว้อย่างน้อย5แผนสุดท้ายเราได้ใช้แผนที่5จริงๆที่ต้องกลับ
2: ใช่นี่คือแผนที่5ที่ไม่อยากใช้ที่สุดด้วย
1: แล้วก็ได้ภาษามาทั้งคู่ได้ภาษาที่ดีขึ้นได้การใช้ชีวิตกับคนต่างประเทศเรารู้ว่าอ๋อจริงๆเค้าเจอเค้าเป็นยังไงคนประเทศนี้แบบนั้นมั้ยแต่เราก็ไม่ได้มีสเตอริโอไทป์กับเค้าว่าอ๋อคนประเทศนี้ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นแต่อ๋อ
2: ประมาณนี
1: ้แล้วก็อ่ะลองคุยกับเค้าก่อนแต่ถ้าเค้ามีแบบนี้หรือมีเอฟเฟคกับเรากลับมาแบบอ๋อแสดงว่าเค้ายังมีคัลเจอร์ที่ติดมาจากประเทศเค้าอยู่ซึ่งเราก็มีที่มาจากไทยเราจะมีเรื่องมารยาทอ่อนน้อมหรือว่ามีแบบบางทีแบบโทษนะที่ต้องรบกวนอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีคนที่นี่หรือออสเตรเลียเขาอ๋อไม่ต้องพูดจาขนาดนั้นคนจีนที่เป็นเพื่อนกันก็อ๋ออยู่ไม่ต้องแบบว่ามีแมนเนอร์ขนาดนั้นก็บอกมาเลยตรงๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็การใช้ชีวิตกับชาวต่างชาติที่หลากหลายมากๆที่นี่มันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆอย่างนึง
2: ได้ภาษาที่มากขึ้นอะฟูลฟิลความฝันในวัยเด็กแล้วก็ได้ทำอะไรใหม่ๆเพราะว่าจริงๆไม่ได้เป็นคนกินกาแฟคือส่วนใหญ่กินโกโก้แล้วก็แบบว่าโอเคมาทำก็เริ่มกินกาแฟแล้วก็ได้ทำอะไรใหม่ๆที่แบบเราไม่คิดว่าจะทำมาดัดนิสัยมาอยู่เมืองเงียบจากที่อยู่กรุงเทพ
3: ใช่
2: สาวบางกอกแล้วก็ฝึกทำมัลติทาสกิ้งได้ดีขึ้นจากงานออฟฟิศใช่แล้วก็การแพลนแบบสเกจดูเวลาไทม์แมเนจเมนต์คือดีขึ้นกว่าตอนทำงานออฟฟิศมากๆแล้วเหมือนเป็นคนแอคทีฟขึ้นเพราะตอนที่อยู่ออฟฟิศมันงานมันเป็นรูทีนแล้วก็อ่ะทำเฉยๆไม่ได้อะไรแล้วก็ได้สกิลทำกับข้าวแล้วก็ได้รู้จักคนไทยใหม่ๆที่อ่ะถ้าเราอยู่ที่กรุงเทพเราอาจจะว่าไม่ได้คิดว่าจะรู้จักกับเขาอ่ะ
3: ใช่
2: แบบคนที่เป็นลูกเจ้าของกิจการลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเราก็คิดว่าถ้าอยู่กรุงเทพเราก็คงไม่มีวันมาเจอกันเราก็จะได้ mindset ใหม่ๆจากเขาได้วิธีได้วิธีการคิดแบบเขาว่าแบบอ๋อนี่คือวิธีคิดของคนรวยเขาก็เลยรวยเราก็เลย
1: แบบนั้น
2: ใช่
0: ในแง่ของประเทศนะ
2: คะ
0: ในแง่ของรัฐบาลบริการของรัฐบาลหรือว่านโยบายอะไรของเขาโดยเฉพาะที่ใกล้ตัวที่สุดในเรื่องของการย้ายประเทศการปรับเปลี่ยนนโยบายทางด้าน migration ทางด้านตรวจคนเข้าเมืองอะไรเงี้ยเราเรียนรู้อะไรจากตรงนั้นบ้างว่าสิ่งที่เรามาเขาให้เราจริงๆเปล่าหรือว่ายังไง
1: ผมมองว่านโยบายต่างๆที่เขาคิดเขาก็ให้จริงๆแต่จะมีบางcondition ที่เป็น case by case ผมมองข้อดีของgovernment นโยบายที่นี่ว่าพอเขาประกาศเขาใช้แล้วเขาใช้จริงและเร็วด้วยหรือไม่รู้เขาอาจจะมีวิธีการคิดมาอย่างยาวนานแต่พอเขาประกาศปุ๊บมันเร็วซึ่งเปรียบเทียบกับประเทศไทยใช่ซึ่งเปรียบเทียบไปไทยคืออ่ะคุยกันมากว่าจะประกาศและใช้จริง180วันตามอะไรก็ว่ากันไปผมเคยเจอตอนที่เปลี่ยนวีซ่าครับประกาศวันพุธใช้วันศุกร์ผมก็เลยขอเอเจนต์งั้นช่วยยื่น
2: ว
1: ันพฤหัสได้ไหมซึ่งตอนนั้นเรียนอยู่มันทุ่มหนึ่งแล้ว เขาก็ยื่นให้ตอนทุ่มหนึ่งเลยซึ่งถ้าเป็นพรุ่งนี้แล้วจำนวนเงินที่เรายื่นไปมันไม่พอ
2: แล้
1: วไปหามาใหม่ต้องเพิ่มอีกมันเร็วมาก
0: เป็นเรื่องที่การมาอยู่ที่นี่ไม่ได้มาเล่นๆจริงๆเราต้องตามติด
2: มันตื่นเต้นมากตอนจะต่อวีซ่าของตั้มอะตื่นเต้นที่สุดเลยที่แบบตีกันเยอะที่สุดก็คือจากตอนแรกที่ไม่ต้องยื่นคะแนนภาษาอยู่ดีๆก็ต้องยื่น
1: โรงเรียนลดเลเวลประเทศไทยลดเลเวล
2: ก็ต้องใช้
1: ทั้งสองอย่างลดลงพร้อมกันกับใช่ครับทั้งสองอย่างลดลงพร้อมกันก็เลยต้องไปสอบภาษาภายในหนึ่งเดือนแล้วไม่ผ่านไปสอบ3ครั้ง PTE 2รอบ IELTS รอบนึง
3: แล้วได้เพราะ IELTS ได้
1: ครับได้ PTE ครับ PTE ไม่ผ่าน IELTS ไม่ถึงแล้วสอบล่าสุด PTE ถึงเกินมานิดหน่อยก็เลยได
2: ้พอคะแนนถึงเสร็จสเตทเมนต์ยอดจะเปลี่ยนอีกก็เลยแบบอุ๊ยวันพุธประกาศวันพุธวันใช้วันศุกร์เลยเหรอพฤหัสต้องยื่นแล้วนะถ้าเกิดเขาไม่ยื่นเราจะบุกไปออฟฟิศเขาแล้วนะแบบรบกวนยื่นให้หน่อยไม่มีแล้วนะอะไรเงี้ยตอนนั้นคือใจปีที่

0: 2อ่ะแบบอยากอยู่มากๆอยากอยู่ต่อใช่ว่ามันเราไปได้เรารอดเรารอดแน่นอนเพราะเพื่อนก็แบบไปกำลังใจนะเพื่อนที่กลับไทยไปแล้วแบบไปกำลังใจนะไปกำลังใจนะ
1: อยู่ไปอยู่ไป
0: อยู่ไปอยู่ได้อยู่ไปอะไรเงี้ยอ่ะปีนี้กลับละ
2: จะกลับแล้วเนี่ยมีอะไรที่จะฝากให้น้องๆหรือว่าเพื่อนรุ่นเดียวกัน
3: ที่ยังอยู่หรือว่าเพิ่งกำลังจะมา
4: เพื่อนยังอยู่แน่นอน
3: ใจว่าจะมาจะพยายามอย่างเงี้ย
4: กับตั้มจะไปแล้วเนี่ย
2: เพื่อนเชียร์มาจากเมืองไทยว่าอยู่ได้แต่เราเนี่ยกำลังจะกลับ
0: จริงๆ financial ก็สำคัญมากสำหรับการอยู่ออสในช่วงปี2ปีวันนี้ค่ะ financial background สำคัญมากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าค่าวีซ่าค่าอะไรต่างๆมันจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่แล้วก็จิตใจก็สำคัญถ้าบางคนที่มาเป็นคู่แฟนกันเนี้ยโอ้สำคัญมากเลยนะแบบว่าม
2: ันต้อง
0: ช่วยมันคืองานกลุ่มอะค่ะมันไม่ใช่งานเดี่ยวอะ
1: เท่าที่เรารู้มาหลายๆคนก็มาด้วยกันคู่แต่พอมาที่นี่ก็แยกย้ายกัน
0: ก็
1: ม
0: ี
3: เยอะมาก
1: เยอะมากใช่แล้วก็อยากให้วางแพลนเยอะๆแล้วก็ติดตามข่าวสารดีๆกับเรื่องไฟแนนซ์แล้วก็ไม่กล้าไปสอนแล้วก็บอกว่าอันนี้วิธีการของเราแล้วกันอะไรเงี้ยครับวางแผนดีๆติดตามพอมันมีข่าวอะไรออกมาใช่ครับแล้วก็
2: การทำงานร่วมกับเอเจนต์หรือการ
0: ติด
2: ตามผลจากเอเจนต์มีเรื่องมีความสำคัญไหมคะ
1: มีครับถ้าเจออย่างเราจะเจอเอเจนต์ดี
0: เราสนิทกับเอเจนต์เพราะว่าเอเจนต์เป็นอายุน้อยกว่าแล้วเราคุยกันเหมือนเพื่อนก็แบบตกลงพี่จะต้องจ่ายกี่บาทพอแบบพี่ว่าพี่อาจจะต้องแบ็คโฮมละคือแบบแพงจังเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: ถ้าเอเจนต์ดีอย่างที่เราเจอเอเจนต์ดีมากๆเลยเขาก็ให้คำแนะนำหรือว่ายินดีที่จะคุยกับเราตลอดแม้ไม่ใช่ช่วงการทำงานก็ตามก็นัดมากินข้าวบ้างโทรมาคุยบ้าง
0: ถ้
2: าเจ
0: อ
2: ด
0: ี
2: ก็ดีไปเอเจนต์ชื่ออะไรเราจะได้ช่วย
0: สีเหลือง
1: ไม่สีเหลือง
0: ไม่ใช่สีเหลืองตรงข้ามสีเหลืองออฟฟิศอยู่ในเมืองออฟฟิศอยู่ในเมือง
2: ตรงข้ามสีเหลือง
0: ใช่มีออฟฟิศ2ที่อยู่ตรงข้ามกัน
2: น้องๆเพื่อนน้องๆก็คงจะรู้อะค
4: ่
2: ะ
4: คนในวงการเขารู้กัน
3: ใครอยากรู้ก็หลังไมค์มาถาม
0: เราแนะนำให้เพื่อนคนรอบตัวไปใช้หมดเลยแบบให้มาบอกมาเลยว่ามาจากพี่นัทอะไรเงี้ยแบบลองไปใช้ดู
1: เราให้ไลน์ direct ตรงไปที่เอเจนต์คนนั้นเลย
0: เขาดูแลดีจริงแต่อาจจะเป็นเราเองอาจจะปัญหาที่เราเองที่เราแบบพี่ขอโทษนะพี่ไม่น่าได้ต่อละวีซ่าอะไรอย่างเงี้ยพี่อาจจะกลับบ้านแล้วเลยน้องก็จะรอมาส่งเหมือนกันแบบก็เหมือนคุยกันเหมือนเพื่อนแล้วอะค่ะแบบ
1: พอเรารู้จักกันมากขึ้นนะ follow IG นู่นนั่นนี่ก็เคยทำงานกับคนนี้เหรอเฮ้ยเคยอยู่ในวงเดียวกันอะไรก็แบบอ๋อ
4: โลก
3: ความ
4: มาก
3: ความแคบ
0: ใช่ใช่ใช่
2: มีสิ่งใดที่เราจะนำเอาไปใช้ไปบอกต่อเกี่ยวกับออสเตรเลียเกี่ยวกับบริสเบนไหมคะที่เราประทับใจที่สุดที่ว่ามันจะแบบเป็นอยู่กับเราไปตลอด
1: ความประทับใจเดี๋ยวนะเรื่องอะไรดี มีครับแต่ว่าพูดยังไงดี
0: ประทับใจคอมมูนิตี้คนไทยที่นี่ เพราะว่าอ่ะมันจะมีการถาโถมมาว่าแกไปอยู่เมืองนอกอย่าไปคุยกับคนไทยนะมันอันตรายอะไรเงี้ย
4: มันม
0: ี
4: มันพูดกันแบบนั้น
0: ใช่มันจะมีค่ะไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนเลยเขาจะพูดอย่าไปยุ่งนะก็พอเราก็แอบอาโดนไซโคมันหน่อยแล้วก็อ่ะโอเคเราจะลองพอเพื่อนครั้งแรกที่ไปทาเลนแคชอัพอ่ะก็คือเพื่อนนะเป็นคนบอกว่าไปสิร้านมิตรอยู่ข้างบ้านเองก็แค่เดินไปก็เลยว่าแล้ววันนั้นก็อยู่หง่อยๆอะไรไม่รู้ก็เลยอ่ะไหนลองไปหน่อยแต่จริงๆไม่ชอบอยู่ในที่คนเยอะนะแล้วลองเข้าไป
4: คนจัดก็ไม่ชอบเหมือนกัน
1: เหมือนกัน
3: ทุกวันนี้ยังงงว่างานนั้นเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะว่าทุก
0: คน
3: ทั้งคนจัดทั้งคนมาส่วนใหญ่เราว่าทุกคนเป็นอินโทรเวิร์ตหลายคนในนั้นเป็นอินโทรเวิร์ต
1: ยังไม่อยากมาเลยแต่นัดด้วยมา
0: เพราะว่าเนี่ยเพื่อนอยู่กันเต็มเลยอะไรอย่างเงี้ย
4: ก็เลยเป็นมันเป็นแบบนี้แหละ
0: ใช่แล้วก็เลยลองมาอ่ะลองเข้าสังคมดูอะไรเงี้ยเราควรนะอะไรเงี้ยแล้วก็เลยไปตอนที่เราไปปิกนิกกันที่แคนการูพอยต์เนาะแล้วก็แบบแล้วก็มีที่เราไปทำวอลันเทียก็แบบลองดูอะไรใหม่ๆอยู่ไทยไม่ค่อยเข้าร่วมกิจกรรมอะไรแม้แต่บริษัทเราก็เลยแบบลองดูโอเค
4: มันก็เวิร์กเหมือนกัน
0: เราก็ได้ iPad เลยเราก
4: ็มันเวิร์ก
3: เป็น
4: ได้ iPad
3: เป็นเรื่องราวดีๆ
0: ผลบุญของเราเห็นผลทันตาอ
4: ยากได้คำถามสุดท้ายมองการกลับ
3: 1นาที
4: มองการกลับไทยครั้งนี้เป็นยังไงครับ
0: ในจุดจบของจุดหนึ่งมีจุดเริ่มต้นใหม่ๆเกิดขึ้นใช
4: ่ตาม
1: มันต้องดี
0: มันต้องเลิศ
1: ดีดีมันต้อง better เพราะว่าเราใช่แล้วเอาประสบการณ์ที่นี่ที่เราได้ mindset ใหม่ๆที่แบบทำให้เราโอเคขึ้นไปใช
3: ้
1: พัฒนาตัวเองจากที่นี่เอาไปใช้ที่ไทยได้อีก
0: คนไทยอยู่ที่ไหนก็เลิศ
4: อ่ะหมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณนัทกับตั้มมากเลยนะครับหวังว่าจะนัทกับตั้มก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆในการแบบมาออกรายการวิทยุเพราะว่าในอยู่เมืองไทยก็คงไม่มีโอกาสแบบนี
0: ้
4: เพราะเหมือนกันถ้าผมอยู่เมืองไทยผมคงไม่ได้มาทำงานอะไรวอร์เรนเทียแบบนี้เหมือนกันก็ขอบคุณมากแล้วก็ยินดีมากที่ได้รู้จักนัทกับตั้มแล้วก็ขอบคุณช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดแล้วก็ขอให้นัทกับตั้มประสบความสำเร็จแล้วก็กลับไทยก็ขอให้แบบมันรุ่งเรืองเป็นชีวิตที่รุ่งเรือง
3: ขอให้มันดีขึ้น
4: แชปเตอร์ใหม่ของชีวิตแล้วก็ได้ไปสู่จุดใหม่ๆของชีวิต
2: ไม่แน่นะในอนาคตเขาจะกลับมาก็ได้
0: เราก็คิดไว้ว่าอย่างนั้นว่าอาจจะได้กลับมาก็ได
4: ้เออมันเลิศอย่างนี้แหละพบกันใหม่พระสัมปดีหน้าครับพระสัมปดีหน้ามีแบบว่าตัวตึงมาเลยแหละเรื่องการเงิน
3: สวัสดีค่ะ
4: ตั้งฟังเลยแต่ว่าเกี่ยวกับประเทศเรียนนะพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับร็อกกี้ครับเซเว่นและพี่บุ๋มครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ